0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แคร์รีลังช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินซ์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
0: Run Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิ่น
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซิ่นสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซิ่นดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเด

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: www.thaiprogram.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.00 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกยศ.ปรับระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นเผยระบบคำนวณหนี้ใหม่คลาดเคลื่อนกว่า 200,000 บัญชีเร่งตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลยืนยันดูแลสิทธิผู้กู้และปรับปรุงระบบให้ถูกต้องโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่ของผู้กู้ยืมทั่วประเทศโดยดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 3.9 ล้านบัญชีและเริ่มแสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังการปรับปรุงระบบพบว่ามีผู้กู้บางส่วนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากยอดหนี้ที่ปิดบัญชีแล้วกลับมาแสดงในระบบหรือบางรายมียอดหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมกยศ.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังมีข้อมูลของผู้กู้ประมาณ 200,000 บัญชีที่แสดงผลคลาดเคลื่อนจากการปรับปรุงระบบจึงได้นำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมกลับมาแสดงในแอปพลิเคชันเป็นการชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบระบบจะแจ้งข้อความว่ากยศ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดหนี้และจะแจ้งผลอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการพร้อมยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์กยศ.หรือศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์020164888ด้านทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเสมอทัพมังกรจีนไร้สกอร์0ประตูต่อ0ปิดฉากฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนด้วยผลเสมอ2นัดรวดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยบุกเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ช่วงเย็นวานนี้ที่สนามจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมประเทศจีนโดยเกมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยปรับแผนการเล่นด้วยระบบหลัง3คนพร้อมส่งธีรศิลป์แดงดาลงเป็นตัวจริงในแนวรุกร่วมกับธีรพันธ์พ่วงจันทร์และธีรศักดิ์เผยพิมายตลอดการแข่งขันทีมชาติจีนเป็นฝ่ายครองบอลและเปิดเกมรุกได้มากกว่าขณะที่ทีมชาติไทยเน้นเกมรับอย่างมีวินัยแล้วรอโอกาสสวนกลับโดยนาทีที่27เสกสรรราตรีที่ถูกส่งลงสนามแทนทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ที่มีอาการบาดเจ็บสร้างโอกาสลุ้นทำประตูให้ทีมชาติไทยแต่ยิงข้ามคานออกไปครึ่งเวลาหลังทีมชาติไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสดในเกมก่อนจะมีโอกาสสำคัญอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของเสกสรรราตรีในนาทีที่79แต่บอลหลุดกรอบออกไปช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้จบเกมเสมอกัน0ประตูต่อ0ทำให้ทีมชาติไทยจบโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ประจำเดือนมิถุนายนด้วยผลเสมอทั้ง2นัดหลังก่อนหน้านี้เปิดบ้านเสมอทีมชาติคูเวต2ประตูต่อ2ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: One Forward Extra. Music non-stop.
1: It's my baby. It's my baby.

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่เวียดนามย้ำอาเซียนต้องรักษาความเป็นแกนกลางของภูมิภาคเร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานพร้อมจับมือประเทศสมาชิกขับเคลื่อนอาเซียนสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามภายใต้หัวข้อร่วมกำหนดอนาคตของเราสันติภาพความมั่นคงและประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้นำประเทศอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพพร้อมระบุว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าอาเซียนยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพสูงเป็นศูนย์กลางการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมของโลกโดยต้องรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือกับทุกฝ่ายความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนโดยต้องเร่งการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัลพร้อมสนับสนุนการลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ขณะเดียวกันไทยยังคงผลักดันโครงการแลนบริดจ์ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของภูมิภาคนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาทักษะแรงงานการศึกษาสาธารณสุขและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งอาชญากรรมออนไลน์ภัยไซเบอร์และผลกระทบจากเทคโนโลยี AI โดยยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับภูมิภาคขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้ง2 ประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมั่นคงความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้ง2 ฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: สำนักงานกสทช.ออกประกาศเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับสายโทรศัพท์จากต่างประเทศเพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยสามารถสังเกตเบอร์ต้องสงสัยได้จากหมายเลขที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าเช่น +697 +698 หรือ +66 เป็นต้นหากไม่มีธุระจำเป็นหรือไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศขอให้ตัดสายทันทีและไม่ควรโทรกลับ นอกจากนี้ประชาชนสามารถเปิดใช้บริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงกดดอกจัน138ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกพร้อมย้ำว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายติดตามหรือดำเนินคดีผ่านการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลถึงประชาชนโดยตรงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come forward extra. Happy family time.
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับโดนัลด์ทรัมป์เผยการโจมตีตอบโต้อิหร่านที่ยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐจนตกไปอย่างรุนแรงขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่ายิงมิสไซล์และส่งโดรนโจมตีสหรัฐแล้วขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,900 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 16,300 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยถึงการตอบโต้ของสหรัฐต่อกรณีที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของกองทัพสหรัฐตกนั้นเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงและทรงพลังมากพร้อมระบุมันสำคัญมากที่สหรัฐต้องตอบโต้เพราะพวกเขายิงเฮลิคอปเตอร์ของเราตกและเราจำเป็นต้องตอบโต้กลับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันอังคารทรัมป์ได้เผยกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่เขาระบุในข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าสหรัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบโต้การโจมตีในครั้งนี้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยผ่านการโพสต์บนแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อช่วงเช้าตรู่ตามเวลาท้องถิ่นว่าอิหร่านได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนพุ่งเป้าไปยังเป้าหมายต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคแล้วขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,900 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 16,300 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 15,300 บาทขายออกบาทละ 16,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 13,990 บาท36สตางค์ขายออกบาทละ 16,300 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,900 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เริ่มทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวไว้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: Enjoy the music Man Forward Extra

คิวตี้นะครับจากเท็ดดี้สวิมส์ที่มัน forward extra fm 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับสวัสดีทักทายกันในช่วงมื้อกลางวันด้วยนะฮะเที่ยงครึ่งกว่าแบบนี้อยู่กับเจภัสวัตครับเป็นยังไงบ้างนะครับ enjoy มื้อกลางวันกันบ้างหรือเปล่าเติมพลังก่อนจะทำงานกันในช่วงบ่ายนะครับมาทักทายกันแล้วก็พร้อมกับอัปเดตข่าวสารด้วยวันนี้ฮะวันนี้ที่เขาประกาศเตือนกันนะครับสทนชครับสำหรับเชียงใหม่นะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก 10-12 มิถุนายนฮะเขาขอให้เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจะเกิดขึ้นได้น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยก็ดูแลตัวเองนะครับในช่วงหน้าฝนหนักๆแบบนี้แล้วตามข่าวที่มอเตอร์ไซค์โดนฟ้าผ่าเออนึกออกใช่ไหมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับอะไรที่มันโล่งแจ้งที่มันอยู่จุดสูงๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องหาที่หลบนะครับในอาคารอะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านะฮะ

0: เดี๋ยวเย็นนี้หกโมงเย็นนะครับเจกลับมาเจอทุกคนใหม่นะครับที่มัน forward extra fm 88นะครับวันนี้หมดเวลาช่วงกลางวันแล้วแต่ว่ายังไงเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะขอเพลงอะไรมารอฟังกันด้วยStitches นะครับงานจากชอนเมนเดสLady Gaga นะครับกับ Abracadabra แล้วก็มี Swim ด้วยนะครับจาก BTS นะฮะเจอกันใหม่เย็นนี้นะครับมัน Forward Extra FM 88ครับผม
1: Now we Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Ridge เชียงใหม่โทร053 242 888

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีแจงภาพจับมือผู้นำกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตย้ำไทยยึดมั่นปกป้องอธิปไตยไม่เคยรุกรานใครและพร้อมตอบโต้หากถูกก้าวล่วงขณะทูตทหารจีนแจ้งไทยแล้วเรื่องส่งรถถังให้กัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอภาพการจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการเข้าร่วมการประชุมในประเทศเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการจับมือดังกล่าวเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติผู้นำประเทศที่เข้าร่วมงานร่วมกันซึ่งก่อนการประชุมระดับผู้นำจะมีการพบปะกันในห้องรับรองและบริเวณก่อนขึ้นเวทีซึ่งตามธรรมเนียมแล้วผู้นำประเทศต่างๆจะทักทายและจับมือกันไม่ว่าจะมีประเด็นใดระหว่างกันก็ตามพร้อมยืนยันว่าไม่มีการหารือทวิภาคีและไม่มีการพูดคุยในประเด็นทางการเมืองระหว่างการพบกันครั้งนี้พร้อมระบุว่าในเวลานี้ทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักดีว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาในประเด็นต่างๆโดยแต่ละประเทศยังมีเรื่องภายในที่ต้องดำเนินการและจัดการให้ชัดเจนก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการในอนาคตส่วนกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่านายฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแสดงท่าทีเกี่ยวกับการทวงคืนดินแดนไม่ว่าจะผ่านการเจรจาหรือการใช้กำลังนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานหรือรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดและยึดมั่นในหลักการเคารพอธิปไตยของทุกประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ผู้ใดเข้ามาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของชาติและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นไปเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่ขณะที่ทางด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางมากระทรวงกลาโหมเพื่อเข้าพูดคุยในหลายประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทหารนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศส่วนการส่งมอบรถถังจีน T-59D-39 คันซึ่งเป็นล็อตแรกจากทั้งหมด93 คันให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบก่อนหน้านี้แล้วโดยการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ปะทะซึ่งกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกปีปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมง ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532487

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 นาที 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569 Steel on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
6: ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดงสถิวออนไมล์ไมล์ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
7: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดง Feel on My Mind พระสถิตในดวงใจนิรันดร์ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวว่าการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานด้านดนตรีแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ
8: สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานาฬิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์สำหรับเงินรายได้จากการร่วมบริจาคนั้นสภากาชาดไทยจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆทั้งนี้กองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วครับ
7: สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่42ในปีนี้บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมกับศิลปินรับเชิญชื่อดังและการแสดงโขนจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรโดยกำหนดการแสดงในวันที่15กรกฎาคม69สำหรับสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนและในวันที่16กรกฎาคม2569เป็นการแสดงในรอบเสด็จพระราชดำเนินทั้งนี้ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยผ่านบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ธนาคารทหารไทยธนชาตหมายเลขบัญชี 115-2-53844-1 หรือธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 665-5-38839-2 โดยรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครครับ
6: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพสหรัฐยืนยันการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่าน3ระลอกตอบโต้ที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยืนยันเป็นการตอบโต้ในระดับที่ได้สัดส่วนขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10มิถุนายน69ว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือ CENTCOM ออกแถลงการว่าเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่ออิหร่านตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อตอบโต้กรณีเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทางนี้กองกำลังสหรัฐใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงจากเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ในระดับที่ได้สัดส่วนต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมุ่งเป้าต่อกองทัพสหรัฐและเรือพาณิชย์นานาชาติที่เดินเรือผ่านน่านน้ำในภูมิภาคกองกำลังสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และพร้อมป้องกันตนเองจากการรุกรานที่ไม่มีเหตุอันควรจากอิหร่านขณะที่สื่อหลายแห่งของสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน3ระลอกในครั้งนี้เน้นที่เมืองบันดาอับบาสและเกาะเกสซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์และตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่พร้อมแสดงความรู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่และเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ Hyrox มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ Hyrox ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่า burn out ก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ Hyrox ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

music. Extra.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเปิดลงทะเบียนร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มแล้ววันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
4: ัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่างๆลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในส่วนของระบบฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้10 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปโดยสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีโดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านการส่งเสริมการใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าให้กับร้านค้าชุมชนทั่วประเทศสำหรับขั้นตอนการร่วมโครงการผู้ประกอบการสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นเลือกเมนูโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กดยอมรับเงื่อนไขของโครงการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและยืนยันการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดภายหลังการสมัครและได้รับการอนุมัติร้านค้าจะสามารถเปิดรับคำสั่งซื้อจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมโครงการได้ทันทีซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการส่งเสริมเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างต่อเนื่องทางนี้รัฐบาลแนะนำให้ผู้ประกอบการที่สนใจเร่งดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคและใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปอย่างเต็มที่ด้านกรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียช่วงหน้าฝนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกระทบสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยและหลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำชะล้างขยะไหลออกจากพื้นที่ส่วนผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่รอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยจึงได้เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยให้ประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงวางแผนขนขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบระบายน้ำเสียรวมถึงระบบสูบน้ำเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา18:28 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:26 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา19:01 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:46 น. จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:50 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: วินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: Month Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: ธนากุล Development Group
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

เอโค 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 24

0: คม
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าศึกษาเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยคาดอัตราราว300 บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประกันและพัฒนาการท่องเที่ยวพร้อมคาดเริ่มจัดเก็บได้ปลายปีนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสะดวกและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300 บาทปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้สำหรับประเด็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยปัจจุบันเป็นเพียงกฎหมายที่มีอยู่แต่ยังคงงดเว้นการจัดเก็บซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการศึกษาแนวทางการหารายได้โดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทั้งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนหากผลการศึกษาพบว่าไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการนำมาใช้ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพียงทำหน้าที่รับหนังสือคัดค้านจากผู้ประกอบการมาเสนอต่อรัฐบาลเท่านั้นต่อกันที่องค์การอนามัยโลกแถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกองค์การอนามัยโลกแถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกล่าสุดว่าได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น101 รายแล้วส่วนในยูกันดามีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้ออีโบลา19 คนและเสียชีวิตแล้ว2 รายรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเสียชีวิตอีก1 รายซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดในยูกันดายังเป็นการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับการระบาดในดีอาร์คองโกขณะที่ในเคนยาเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงต่อต้านศูนย์กักกันโรคซึ่งสหรัฐจะสร้างขึ้นเพื่อดูแลชาวอเมริกันที่อาจติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่แสดงอาการโดยเหตุการณ์บานปลายจนตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่เพื่อสลายการชุมนุมสำหรับศูนย์กักกันโรคแบบเต็นท์มีเตียง50 เตียงแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในฐานทัพอากาศที่เมืองนานยูกิทางตอนกลางของเคนยาชาวเคนยาส่วนใหญ่ไม่พอใจ ในการสร้างศูนย์กักกันโรคดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังเพิ่มความเสี่ยงทางสาธารณสุขให้กับเคนยาซึ่งยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้ออีโบลาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศจะไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้ออีโบลาเข้ามาในประเทศซึ่งชาวอเมริกันที่ติดเชื้อและแสดงอาการจะถูกส่งตัวไปรักษาในประเทศอื่นปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องลักษณะชนิดส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20 20
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: Sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง MUN Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกกต.ย้ำเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตพร้อมเปิดแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ถึง17มิถุนายนนี้อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกจึงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตหากผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ตนเองตามทะเบียนบ้านได้สามารถแจ้งเหตุผลต่อฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือเข้าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันจากวันเลือกตั้งส่วนกรณีผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ถึง1ปีจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือมีการย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตพื้นที่อื่นน้อยกว่า1ปีจะไม่สามารถใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในเขตนั้นได้ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เดิมในเขตนั้นประชาชนสามารถแจ้งสิทธิ์การเลือกตั้งได้ถึงวันที่17มิถุนายน2569หรือติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนของกรุงเทพมหานครทุกแห่งสำหรับบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะจัดพิมพ์เท่ากับจำนวนหมายเลขผู้สมัครแต่บัตรเลือกตั้งสก.จะพิมพ์เท่ากับจำนวนผู้สมัครในเขตที่มีผู้สมัครสูงที่สุดแต่ในกรณีเมืองพัทยาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาบัตร1ใบเลือกได้6หมายเลขจะมีการขานคะแนนบัตรดีบัตรเสียและมีบัตรดีบางส่วนด้วยหากมีการนับคะแนนแล้วคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรที่ใช้ไปจะไม่สามารถนับคะแนนใหม่ได้เนื่องจากการสั่งนับคะแนนใหม่เป็นหน้าที่ของกกต.ดังนั้นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำได้เพียงการตรวจสอบตะกร้าที่นับคะแนนไปแล้วเท่านั้นปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนระวังกลโกงมิจฉาชีพออกอุบายเปิดรับสมัครงานโปรโมทสินค้ารายได้ดีโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าเป็นนายหน้ารับสมัครคนทำงานโดยให้ติดต่องานผ่านไลน์จากนั้นจะหลอกล่อให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการโอนเงินลงทุนตามแผนงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้หากพบลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อห้ามโอนเงินเด็ดขาดและให้บล็อกทันทีและหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

แฟนตี้ฮีโร่นะครับจาก Taylor Swift นะฮะโอ้โหล่าสุดก็มีคนขอกันมาแล้วนะสำหรับ I Knew It I Know You นะครับเป็น Original Soundtrack จาก Toy Story 5นะครับซึ่ง Taylor ก็เพิ่งไปเล่นเพลงนี้สดๆนะครับในงานเปิดตัวหนังด้วยนะครับน่าดูมากๆเลยเนาะเป็นหนึ่งเรื่องที่ตามดูทุกภาคแล้วก็เสียน้ำตาทุกภาคเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Toy Story นะฮะสวัสดีทักทายกันช่วงเย็นๆด้วยครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88เริ่มต้นแล้วกับความสนุกที่เราอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันเนาะมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กอยากฟังเพลงอะไรนะครับจะช่วยให้การเดินทางของคุณแฮปปี้ยิ้มออกได้ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่อาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการทำงานหรือว่าจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรก็ตามนะครับส่งกำลังใจให้ละกันนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังหรือว่าข้อความนะครับส่งมาได้ทาง LINE @manforward นะครับตอนนี้ไปกันที่เพลงนี้ก่อนละกันนี่คือ M2M กับ The Day You Went Away ครับ

0: จะเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนได้ลงทะเบียนผ่านทาง LINE @ MunForward นะครับมาเป็นครอบครัว MunForward Extra กันแล้วด้วยนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงเท่านั้นทำให้คุณได้รับข่าวสารได้พูดคุยขอเพลงแล้วก็ลุ้นของรางวัลกับเราด้วยที่ MunForward Extra FM 88นะครับและตอนนี้แหละครับถึงเวลาแล้วฮะลองนึกถึงเวลาที่คุณเดินออกไปข้างนอกแล้วคนก็มาทักคุณว่าหุ้ยไปทำอะไรมาผิวใสขึ้นเลยนะมันจะรู้สึกดีแค่ไหนนะครับงานนี้ดร.น้ำหวานเขาจัดให้ครับกับโปรแกรม Korea Bright ครับช่วยให้ผิวสว่างใสได้จริงมูลค่า 2,500 บาทวันนี้เจมีมาแจกชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้ากันด้วยนะครับเพียงแค่พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยน้ำดร.น้ำหวานนะฮะเอาเท่านี้แล้วกันเนาะ88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @MunForward นะครับกับการร่วมสนุกกันมีแจกให้3รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งมาลุ้นของรางวัลได้ตอนนี้นะครับที่ MunForward Extra FM 88นะครับ
1: MunForward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครี่ลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินท์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

just like this. Man Forward Extra 88.

0: ฟังเพลงเพราะครบชั่วโมงกันแล้วนะครับยังอยู่กับเจภัสวัตที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยเดี๋ยวเราไปเทียบเวลาแล้วก็ฟังสิ่งที่สนใจนะครับรวมถึงตอนทุ่มนึงเนี่ยมีรายการจากทางสถานีนะครับแต่ใครอยากฟังเพลงคลิกตามเจมาได้ต่อนะครับทาง live.manforwardextra.com มีเพลงรออยู่อีกเพียบเลยมี Good Things นะครับงานจาก Dan Che ครับ Don't you know that you're the one who makes this house a home Charlie Puth Uthada นะครับกับ Home ด้วย So bad your ex don't do it for you Walked in and dream came true for you Saw skin and not perfume for you แล้วก็ Sabrina Carpenter นะครับกับ Espresso ย้ำอีกทีนะครับฟังออนไลน์กันได้เพลงรอคุณอยู่ที่ live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by NT

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
6: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
7: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
8: We play all the hits. Mun Forward Extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ผ่านไปกับ The Weeknd นะครับกับ Dancing in the Flames นั่นเองที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับคุณอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะแหมเมื่อคืนนี้ฝนตกในเชียงใหม่แล้วหลายๆที่นะฮะน้ำท่วมกันอย่างมากมายวันนี้นะครับเชียงใหม่ก็มีเตรียมความพร้อมนะครับรับมืออุทกภัยแล้วก็ดินถล่มช่วงฤดูฝนนะครับเป็นการจัดระเบียบข้อมูลการสื่อสารเครื่องอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวถึงการดำเนิน งานที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลนะครับเตรียมการรับมือนะครับสำหรับเรื่องของน้ำรอการระบายนี่แหละนะฮะที่เราเจอกันในหลายๆที่นะครับของเชียงใหม่เลยส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมตอน

0: อีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลนะครับ I Wanna Dance With Somebody ในเวอร์ชันของ Callum Scott แล้วก็ Whitney Houston นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังข่าวกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ด้วยกันต่อแล้วก็เพลงที่รอคุณอยู่ชั่วโมงแรกไม่ใช่สิเพลงแรกเลย Well here's to the hearts that you're gonna break Here's to the lives that you're gonna changeJason Mraz นะครับกับ Have It All รออยู่ครับ Left the room the second that you walked in Something like a fever dream I've been 17 weeks I think I'm sick Fever dream นะครับงานจาก Alex Warren ด้วย But I hit the wall I just hit the wall I'm not a problem you can solve แล้วก็เพลงใหม่จาก Gracie Abrams มาแล้วนะครับกับ Hit the wallรอฟังได้ชั่วโมงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเกลือตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และสิ่งของแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงที่บาดเจ็บจากเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีได้แก่ครอบครัวพลทหารธนากรสิงหาชาติบ้านเลขที่119หมู่ที่3ตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2568ครอบครัว10เอกจิรายุสิงห์อ้นณบ้านเลขที่123หมู่ที่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2568ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่ที่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำจืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและครอบครัว10เอกนิติธรรมศรีคำแสงณบ้านเลขที่97หมู่ที่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101สังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่10 ถึง 11 มิถุนายน 69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

dihilangkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่ FM 88 Man Forward Extra กับผมเจภัสวัตนะฮะมีใครดูซีรีส์เกาหลีที่มาแรงช่วงนี้บ้างเนี่ยอย่างนี้ต้องสั่งสอนจำชื่อไทยได้อะชื่อภาษาอังกฤษเขาอะไรนะอะไรเลสเซ่นสักอย่างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับแล้วก็การปกครองการบูลลี่ต่างๆนะฮะทำออกมาได้สนุกมากๆนะฮะแต่ละคดีเนี่ยจบในตอนมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะอันนี้เจเริ่มไปตอนเดียวนะครับเพื่อนแนะนำให้ดูแล้วโอ้โหติดหนึบเลยอ่ะแล้วดูภาคไทยด้วยสะใจมากลองไปดูนะถ้าเกิดว่าใครชอบซีรีส์เกาหลีแล้วก็เขาบอกว่าสร้างมาจากคดีจริงๆในเกาหลีด้วยตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งในหลากหลายประเทศเลยนะครับสำหรับ Netflix นะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยนะครับใครจำชื่อภาษาอังกฤษได้บ้าง ส่งมาบอกหน่อยนะจำได้แต่ชื่อไทยอย่างนี้ต้องสั่งสอน

0: ปิดท้ายด้วย Risk It All นะครับงานจาก Bruno Mars นะครับสำหรับการอยู่ดูแลคุณผู้ฟังชาวมัน Forward Extra ในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจภัสวัตกลับมาเวลาเดิมช่วงเย็นนะครับ 18:00 นและกลางวันก็เจอกันประมาณเที่ยงครึ่งนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ฟังเพลงเพราะกันต่อไปนะครับเพลงเยอะแยะมากมายทีเดียวครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอน

0: มาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

music. Extra.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกตราวุฒิกรคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันกองทัพไทยติดตามใกล้ชิดหลังจีนส่งมอบรถถัง T-59D ให้กัมพูชา39 คันชี้เป็นข้อตกลงเดิมจากการฝึกร่วมไม่ประมาทพร้อมย้ำหากคิดใช้กำลังต้องคิดดีๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
9: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีจีนส่งมอบรถถัง T-59D จำนวน39 คันให้กัมพูชาว่าไทยได้รับคำชี้แจงจากจีนแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางทหารและการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559โดยรถถังดังกล่าวเป็นยุทโธปกรณ์เก่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งไทยรับทราบข้อมูลมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นการเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชาพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้หน่วยงานด้านข่าวกรองของไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยทราบว่ารถถังได้ถูกนำเข้าผ่านท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ชายแดนไทยพร้อมย้ำว่าทั้งสองฝ่ายยังมีข้อตกลงร่วม Joint Statement เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ชายแดนซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับการส่งมอบรถถังดังกล่าวเพิ่มเติมรวมถึงเรือรบจากจีนให้กัมพูชาไทยจะประเมินสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการวางกำลังในพื้นที่ชายแดนอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไทยไม่ประมาทพร้อมติดตามทุกความเคลื่อนไหวรัฐบาลกำลังดำเนินการทางการทูตเชิงรุกควบคู่กับมาตรการด้านความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบหารือกับหลายประเทศทั้งฝรั่งเศสเวียดนามญี่ปุ่นและรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมั่นใจได้ว่ากองทัพไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงและรัฐบาลมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและย้ำถึงฝ่ายกัมพูชาว่าหากมีความคิดที่จะใช้กำลังทางทหารก็ขอให้คิดดีๆขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และระดับท้องถิ่นยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายคุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิษฐาสืบนำพลอยค่ะกระทรวงเกษตรเผยอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า44%ขณะเตือนหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลพร้อมรับมือฤดูฝนตลอด24 ชั่วโมงอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 42,977 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น56%ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 33,777 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ44%ของความจุเก็บกักทั้งหมดสำหรับอ่างเก็บน้ำ4 แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,123 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น53%ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่8-14 มิถุนายน 2569ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ปิดท้ายข่าวกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดสั่งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวทุกเส้นทางหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิตพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์รับฤดูกาลท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพัดหลงในพื้นที่และเสียชีวิตประกอบกับปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางเดินป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวมีจำนวน5 เส้นทางได้แก่เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7 ยอดเขาล้อลานหินไออุ่นเขาล้อนมสาวเขาหลักและเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านตระ ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดระบุว่าจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวอย่างเหมาะสมและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic
4: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 20:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: เท่านั้น
1: Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintry City Resort นะคะ
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: acer.com
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer
2: ครอมบุ๊กคู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
2: ่กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันน้ำ
2: รองรับทั้ง Canva และ Gemini
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
2: เพียง299บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
2: ประกันนานถึง3ปี
1: ไม่ซื้อ
2: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
2: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้นๆ
2: ประกันนาน

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮอข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ังตาลโทร091-078-7777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดี

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวม

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมีอาร์ดอทคลินิก
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่ามาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

0: keep watching.ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Manforward Extra. We play all the hits.

0: music. Run Forward Extra.
1: Let me tell you.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra Music non-stop

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Hit

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ me.r.clinic
1: Month Forward Extra We play all the hits

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @winclinic
3: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ๊ย

ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

music. I feel

0: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
3: บุ๊ยครับ

0: manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
3: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. No filler, just killer hits. Mumford Extra. Music non-stop.